คนทั่วชั่วครับรัวยุ่งเยอะรัวกระเจิงทั่วอะเวจีข้าชอบศิลปินนักร้องดีๆข้าจะตั้งดนตรีทั้งนี้เพราะข้าอยากดังข้าเคยคิดจะรับสมัครนักร้องให้เยอะโอ้โหเฮ้ไม่สมที่หวัง